0: tại Lào, nhưng không mặc quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
1: Chan Pa Wat
2: ก็ได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏกองทัพกบฏตัวบดีมุ่งบอกที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดสนดูถูกเป็นนาละอายแท้
1: ๆพอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
3: อสไอ้หลอกก้นด้วยกูไงประวัติ
4: บอส This one Tang just keeps getting more and more complicated
5: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
6: Yen Chen is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
7: Run, Chung.
8: 你要找办法接近这个男人。
9: 你是谁？
1: 喂，挂刀当啥？
9: 空空，攞个刀。
1: 你怀中 ，in the car, please.
10: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและสตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: 啊！
1: อาจารย์ประวัติ
2: ก็ได้ยินมาลูกถึงพวกกกส.กองทัพกับคุณต่อบดีมุ่งบอกมีลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
1: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
3: อไอ้หลักก้นด้วยกว่าไงประวัติ
4: บอก This one tang just keeps getting more and more complicated
5: คนนี้ได้คอยสนใจแท้
6: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
7: Run, Cheng.
8: You have to find a way to get to this man. Who are
9: you?
1: Hey, what are you doing?
9: Hong Kong, take that door.
1: Li Huizhou, in the car, please. ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและสตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่